นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456862เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ขยไหมวุ่นไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862 All ends with beginnings เพลงเพราะยุค90คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ายคุณผู้ฟังด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังฟัง BP Radio อยู่ครับในชั่วโมงนี้แต่วันนี้ดีเจจะแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าเสียงที่คุณผู้ฟังได้ฟังขณะนี้เป็นเสียงเทปบันทึกเสียงนะครับเนื่องจากวันนี้ดีเจวินติดธุระนะครับก็เลยไม่สามารถเข้ามาจัดรายการสดได้ก็เลยอัดเป็นเทปเสียงสั้นๆนะฮะแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบก็ละกันเผื่อใครจะทักทายมาขอเพลงมาทักทายส่งเพลงต่างๆนะครับเพราะว่าปกติช่วงเวลาที่เราเข้ามาจัดรายการเนี่ยดีเจก็จะทักทายคุณผู้ฟังเนาะนะส่งไลน์ส่ง Facebook เข้ามาขอเพลงส่งบรรยากาศขับรถขับรากันอยู่นะครับนะก็วันนี้แจ้งให้ทราบว่าเสียงที่ยินตอนนี้เป็นเทปบันทึกเสียงเอามาแจ้งให้ทราบเฉยๆวันนี้คุณผู้ฟังก็นั่งฟังนอนฟังขับรถฟังดีเจอย่างเดียวก็พอเนาะเตรียมเพลงเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในโปรแกรมที่เราเล่นให้ฟังกันยาวๆเดี๋ยวดีเจวินก็จะเอาเสียงนี้มาเปิดวนอีกรอบนึงในชั่วโมงต่อไปเผื่อว่าบางคนอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังแล้วไม่ทราบนะครับงั้นแจ้งให้ทราบอีกรอบนะว่าวันนี้ดีเจวินลานะครับไม่ได้เข้ามาจัดรายการนะอันนี้เป็นเสียงอัดเอาไว้บันทึกเสียงบันทึกเทปเอาไว้มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับสั้นๆอาจจะได้มาแจ้งให้ทราบว่าวันนี้ไม่ได้เข้ามาเผื่อใครจะหลงเข้ามาขอเพลงต่างๆจะว่าดีเจวินหายไปไหนนะฮะไม่มาตอบข้อความสักทีนะครับหรือว่าขอเพลงไม่ได้ฟังต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้จะปล่อยเพลงให้ฟังต่อกันละกันกับที่นี่ BP Radio นะครับในหลายๆพื้นที่ที่กำลังรับฟังกันอยู่วันนี้ก็ฟังเพลงเพลินๆยาวๆกันละกันกับวันนี้ครับเดี๋ยวถ้ากลับมาจะเจอกันใหม่เดี๋ยววันต่อๆไปค่อยมาทักทายกับรายการสดกับรายการเทปวันนี้ปล่อยเพลงกันต่อดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาในช่วงเวลาของการฟังเพลงที่ BP Radio ในช่วงนี้ครับ

Radio。ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 0840456862

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Online Thailand

BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

BP Radio และ Line ID FM 975เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่0840

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862เพลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพลาะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพลาะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

เดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Thailand แอดไลน์ ID FF 975คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้

พลงเพลาะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพลาะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพลาะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ายังเฟนไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862ย้อนวันวานฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา084-045-6862

0: ่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ LINE ID FM 975และ084 045 6862
1: Hey girl I just want you to know that I love you so much And you are my everything

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456862ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพลาะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862